and I'll catch up. You said the job, we said KI, the incubator. I don't let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Not a bloody trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely and wind and regard? Not a little bit. A gentleman said the job. Yoga gets on jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a little bit. Oh, you did. We die so good people. My jewelry will tell me. Seriously. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a little bit. มันจะเอาหมูกูเยอะๆๆสั่นจริงๆอัตตะตุยเปยแค่ได้นี่เลยพี่ดูเรื่องงานรูปมีกูมันมาเลยงานรูปเนี่ยตัวอยู่งานรูปเนี่ยหนูอยู่งานรูปเป็นโดนมาตัวไม่เองเป็นโดนมาสักครั้งได้แล้วกูเป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ มารู้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพักอีกมุ้งจ้ะมารู้เลยจะเอ็ดจะดีเช่นทำไมมารู้เชื่อใจจะดูสัตว์ตรงนั้นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูไปจ้ะมารู้เลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกบอก

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตามบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิล่ะดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกันนี่เสกะดิตรงมาดิเสร็จเสร็จอ่ะงาอ้าวุ้ยแม่สุบีรอจะมาตัดดิมวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตัวเลยเลยจะ
1: 我也是这个米小肉没压住，对呀啦，再见。嗯，可以，咱们来去嘛，可以去嘛，呀。